0: ใช้หนี้ใช้หนี้เดี๋ยวนี
1: ้มึงอย่าไปทำอะไรกูนะอีสัตว์นะ
0: เช่นกันเธอก็อีสัตว์นะ